0: แต่ถ้าถ้ามีมาพูดกันจุดสุดแล้วผมว่ามันก็จะเริ่มการที่คุณจะพิจารณาเรื่องของการตัดสินอันนี้นายทุกคนจะรู้ตัวอีกว่าในเวลาที่คนเราทำอะไรจะเรียกว่ามีการใช้คำที่ว่านะบุญนะคุณจะคนมาว่าชีวิตมันสุดนะคุณว่าเราเป็นคนมาแล้วก็ชาลิมุตุยังไม่ได้เนี่ยว่าสุดท้ายนี้ก็ให้มาแล้วคุณจะมีอะไรขานั้นมึงว่าจะไปเรื่องแบบนี้หรือว่าสุดท้ายนะคุณจะเรียกว่าอ่ะคันนั้นเราควรเรียกถึงยังไงในเรื่องการเสกบุญญาณเราคุณมีดิมกันดาวัง
1: เฮ้ยสัญญา
0: ปัสการ์ดปัสการ์ดบุเคนยาซาลง
1: ปัสการ์ดบุเคนยาซาลงโอ้เฮ้บุเซก้าเว็บอะไรฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: วันจิตัด
2: เนี่ยคุณฟังนะนี่นะเจ๊จะเนี่ยมรุกุญญาโ
1: ก้ยี
2: ่รู้ตัวก้านะนะบารอนดาวาคุเรนเดอาวาคุเรนเดอเราก็ทุกคนรักกันakatale na kakole na yaya kule meze na wana ya tawari ya sonda sonda faza wali mchitu iti tuburi yeko hebu nyame yeko
1: batu kanga bakola akatale bala londa bakule meze bakule meze wibadja teri chiba sonda wade bali mchitu iti yavo na yese bunya mwaba isene bata sonda atenga muli mkatale ukuzimba muli mkerezia tebanda funa sente bakwate mpola sebunya bakwate mpola tebanda funa sente
3: ene radio ya sapiensi ya eteke sempa ka zaka kensa yabia mizanyo
4: nyabo we wano tukua nilisa
3: eni mdati jempi semu ya mwe
4: eyo ya fe nyabo
3: oh right. When is the gestation period?
4: Mama zilira, sikutegedde bulungi.
3: Nakulabye nga oluzungu lujja kusumbuwa. Meche mbuza, okwewandisa kutandika ddi.
4: Nyabo, okwewandisa kugenda maso era kwatandika dda.
3: Mpozi kwa sente meka?
4: Giri emitwalo ebiri, joka.
3: Emitwalo ebiri za Uganda, oba mafaranga.
4: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
3: Yeah, that's right. Sente ezo, muzagala mu kashi, oba ne wemba n'ekikalu nkibawa.
4: Nyabo sente tuzagala mu kashi.
3: Mwina akaunti?
4: Akaunti tujiina mama.
3: Oh! Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
5: Oh, wow.
4: Tusobola kuwa wane namba, nozi tusindikira.
3: Nteka kezi jako, obezi jako zamwe.
4: Na ye mama, ekitufu wano nyechi.
3: Ekitufu sentezo kwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakulabye, ngapeja kumbele na mwangu.
6: Kakensa wevye misanyo nkume bidi avire mumuka aga Eroko ya wandisa kuata nisenda kumetuare bidi joka Jango kubredi yusa piense nsambia Okunila nekenezi yoko pene kutuwa dilori nsambia We wandise Oruori ndiriloko kasi mbagana naba kenkusi Hey Butenefo kumpeo za redi yusa piense ya Kakensa wevye misanyo nkume bidi avire mumuka aga Adil red and steady
7: Evi jule visufu Viva kumfumbe nsukurumu Enfumbe nsufu Esinzira kubirunge bitufu ebijule byomulembe obifuna na Cowboy Special amasavu gebimera amakenenu lobulunji agasta mu byofumba ettekende sufu buli kijulo kyofumba ne Cowboy Special kijja nobuwomi obwembala Cowboy Special afunika mu bipimo bya grams 25 5 10 n'ebibiri Cowboy Special akolebwa ba Bidco Uganda Limited nga sangibwa mu maduka wona
8: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the Rosary. Participate in the celebration of Holy Mass and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
1: Okay, sigadde gwe twagala obudde bwaffe bubuno bweyera asigadde gwe twetaaga bulungi bwansi mulungi naye tewabadde nteekateeka ya kutwala kasasiro babadde balina kusooka kuteekawo mmotoka za kasasiro kati Uganda yonna nkyafu lwa nteekateeka nfu Sempija Matthias alinsambia webali nyo Matthias makanika yuholi yao babirabi bana yungani batereza mbulunchi mkutege koko na daku na yenge chocho cheyo leke